0: ตาบงลีเนี่ย จำมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาติจำงูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแมดิปยามงลีถ่านพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรูงารูมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอะมะรูติกะนี่เสกะดิตั๋วมาดิดิชิดติอะดาบางาอ้างวยแมสุพี่รองจำมาตัตติงวยถาบาเดลูกจอกตั๋วเลยเมยจิ
1: 可以，到那去嘛？可以去嘛？呀。

ยาโยสุราปุริมชีวาเทยาลุมีตุยาพรหมีปิกขาตะมีอหุนาละมียุมาจะบี

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาหมูนี่ถ่านพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิดิขึ้นเตะดาบ่างาอ้าง้วยเมย์สุบิรจมตัตติงวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอกใส่จอปาตัวเด้ไอ้ไหนบ่ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอกโลไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอกแหละสิเด้เด้
1: Kali, tolonglah cuci mana, kali cuci mana. Ya.